ฟังเพลงมาแล้วทันตัวฟังบัดนี้แต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อเรื่องราวของหุบเหงาการความทับข้างใหญ่เริ่มต้นจากการตัดสินใจอันยากลำบากในระหว่างการเดินทัพทางไกลภายหลังกองมสมจุนยี่แนวทางการทหารที่ถูกต้องได้รับการสร้างตั้งขึ้นกองทัพแดงส่วนกลางได้บุกพาวงปิดล้อมสั้นแล้วสั้นอีกข้ามผ่านภูหิมาลัยและได้ความทับกับกองทัพแดงด้านทิศซีอย่างมิสัยการความทับสองกำลังหลักของกองทัพแดงได้สั่งความหวังขึ้นในใจของทันแถวปฏิวัติแต่ทั้งข้างหน้าบ่ได้ลาบลื่นดังที่คิดในทิศทางเหนือทัศศาสตร์คือเหนือแต่เกิดความเห็นแตกต่างกันขนแทงกองทัพแดงจำเป็นต้องแยกออกจากการอีกครั้งและก้าวเข้าสู่เส้นทางที่อันตรายของแต่ละกองด้านหนึ่งเมื่อการปิดล้อมไล่ไล่ลาของกองทหารพรรคกมินตังด้วยกำลังทหารอย่างหลวงหลายอีกด้านหนึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันหดหายภูหิมะที่หนาวเย็นเฮ็ดให้รู้สึกจกฮอดกระดูกทงหญ้าที่เต็มไปด้วยดินตอมอยู่ทั่วทุกแห่งความอึดเหี่ยวและความเจ็บป่วยแต่หนีบหัดชีวิตของนักขบกองทัพแดงถูกขนอยู่ทุกเวลานอกจากเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงแล้วหุบเหงาเน้นได้สามภาพของนักขบกองทัพแดงทั่วไปที่มีชีวิตชีวาเซนซูซูถงเติ้งเฉิงอู่ซือชวนอีจ๋อและเย่าเหม่ยเป็นต้นเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์อันยากลำบากตอนนี้มีความอบอุ่นกับสีสันน่าสนใจของมนุษย์เติมอีกส่วนหนึ่งสาวนักขบหนุ่มแต่เดิมเมนเด็กซ้ายที่เรียบง่ายด้วยความปรารถนาตัวการปฏิวัติจึงได้เข้าร่วมกองทัพแดงบุญเส้นทางการเดินทัพทางไกลแล้วเคยเห็นเพื่อนความขบล่มลงอยู่ทั้งภูหิมะเคยเห็นหมู่เพื่อนจมอยู่ในทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดินโตมอันกว้างใหญ่จนบ่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกและได้เห็นการผัดผ้าจากกันอันตลอดการอย่างหนักทนการขาดเครื่องนงและอาหารเป็นเรื่องปกติเมื่ออาหารแห้งหมดลงนักขบทั้งหลายต้องกัดเปลือกไม้และต้มหักหญ้ากินแทนเขาตอนกลางคืนบ่มีเต็นท์ทุกคนเองกันและกันโดยอาศัยอุณหภูมิร่างกายของทุกคนต้านลมหนาวที่จกกระดูกอยู่ผู้เพียงเมื่อการสู่รบเริ่มขึ้นพวกเขาได้จับอาวุธที่เรียบง่ายบุกโจมตีอย่างอุกอาจกล้าหาญเมื่อภูมิการสู่รบพวกเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบ่งปันอาหารที่มีเพียงเล็กน้อยและตั้งมั่นความเสื่อในการขึ้นเหนือตัวต้านกังหูฮานของญี่ปุ่นเยาเมในฐานะเปลี่ยนนักขบนิ้งในกองด้านหนึ่งต้องอดทนกับความลำบากของการเคลื่อนทับทางกายอีกด้านหนึ่งยังต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายสงครามต่างๆทำกลางความทุกข์ยากลำบากกุญยังรักษาความเห็นไปในแง่ดีอยู่เสมอนักขบธรรมดาเหล่านี้บ่มีคำเว้าอันยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนฟ้าดินแต่พวกเขาก็ได้ใส่ห่างกายเลือดเนื้อของตนแบ่งหับความหวังของการปฏิวัติเมียนภาพตัวแทนของนักขบปฏิวัติหนักหมื่นนับแสนคนในประวัติศาสตร์การเดินทัพทางไกลเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
0: จะลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ฟังอยู่นี่เมื่อรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้แต่ละวันกำลังเล่าหุบเงาเรื่องกันความทับข้างใหญ่สู่ฟังอยู่ในหุบเงาสักที่ปีนภูหิมะและคำทงหญ้าที่เต็มมาด้วยดินตมเห็นให้ผู้ชมน้ำตาไหลภูจาจินที่สงสารมีหิมะปกคลุมตลอดปีอากาศบางเบาลมพัดเหนียวผัดพ้าเม็ดน้ำก้อนตีทรายหนาหบหลายคนนุ่งเสื้อผ้าบางๆใส่เกือบแต่เฟืองเกาขาดบางคนยังก็ล้มลงอยู่ทงหิมะและลุกขึ้นมาไม่ได้เลยทุ่งหญ้าสมพันธ์กว้างใหญ่สุดสายตาทุกขุ่นแห้งเต็มไปด้วยดินตมที่เกินกินชีวิตถ้าบนระวังยังลงดินตมก็จะเถื่อตมเขาคอยเกินกินจนหมดฝนตกที่ตัวการหลายวันเห็นให้เสื้อผ้าเปียกซุ่มความหนาวและความอึดหิวได้บันทอนก่องทับย่างประยุทธ์ยอนมีบางคนได้หับบาดเจ็บบ่สามารถย่างตามขบวนเคลื่อนทับได้ทันเพื่อนความหอบกลัวพับเย็นกันเป้และหามกันไปมีบางคนหมดแห้งก่อนสิ้นใจยังได้ก้าวเตือนหมู่เพื่อนว่าอย่าหยุดการเคลื่อนทับเขนือเธอแมนว่าอยู่ในสภาพอันสิ้นหวังดังที่เบนนายและพลทหารกองทัพแดงก็ยังเนื้อมันความเสื่อมันเนื้อมันจุดประสงค์เดิมของการขึ้นเหนือตัวต้านญี่ปุ่นเด็กหักจะบวนย้อมจำนวนในเวลาเดียวกันหุบเหงายังได้แสดงให้เห็นว่าผู้นำการปฏิวัติที่มีทานเหมาเสือตงทานโจอันหลายและทานจูเต๋อเป็นตัวแทนมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลได้เนื้อมันที่ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องทำกลางสภาพการอันซับสนและเขียวขาดโดยประเสริฐนากับการพิล้อมดับสนทั้งด้านการทหารของศัตรูและความเห็นแตกต่างกันภายในฐานแถวปฏิบัติพวกทานได้ตีราคาสภาพการอย่างใจเย็นเนื้อมันความสามัคคีวัดทวนเหตุเวียกด้านความคิดถือเอาความสามัคคีของกองทัพแดงและภารกิจกู้ซากเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่เสมอผู้นำหู้ดีว่ามีแต่การความสมทบของ3กองทัพควบควมกำลังทั้งหมดเข้ากันจึงจะเปิดสภาพการใหม่แห่งการปฏิวัติของจีนได้

ท่านผู้ฟังก็แม่นอยู่ภายใต้การสิ้นน้ำทางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนี่แหละกองทัพแดงด้านที่สองได้สั่งตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตัวสู่ยังอาจกล้าหาญมาตลอดเส้นทางและเคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือแขวงฉานซีกองทัพแดงสามกองถึงจะถือขวางกั้นด้วยภูผาและแม่น้ำหลวงหลายก็ตามแต่ก็ตั้งทรงเสียงตอบหับกันและก้าวเดินยังองอาจมุ่งสู่เป้าหมายความกันตลอดเส้นทางประชาชนอยู่เขตที่มันภาคเหนือแขวงฉานซีก็ได้ให้การสนับสนุนอันใหญ่หลวงแก่กองทัพแดงโดยประเสริญหน้ากับความเสี่ยงที่ถือศัตรูแก้แค้นประชาชนได้ส่งข่าวสารอาหารให้กองทัพแดงปินปัวผู้บาดเจ็บและปกป้องนักรบกองทัพแดงอย่างหลับๆประชาชนหู้ดีในใจว่ากองทัพแดงเมียนตัวสู่เพื่อประชาชนทุกยากเมียนกำลังทีตัวสู่เพื่อกันปลดปล่อยซาดทหารและประชาชนมีจิตใจเดียวกันสร้างเป็นแนวหลังอันมั่นคงที่สุดของการปฏิบัติทำกลางอุปสรรคอันหลายสั้นหลายซ่อนความหวังในที่สุดก็มาฮอดกองทัพแดงด้านที่หนึ่งได้ไปฮอดภาคเหนือแขวงฉานซีก่อนหมู่และสร้างตั้งเขตที่มั่นอันมั่นคงขึ้นจากนั้นก็ส่งกำลังออกไปครับเอากองทัพแดงด้านที่2และที่4เดือนตุลาคมปีพันก่อห้อย36กองทัพแดงด้านที่2และที่4ได้บุกพาสิ่งกีดขวางสร้างแล้วสร้างอีกของศัตรูจนไปฮอดเมืองขุยหนิงแขวงการสู้ตามลำดับเมื่อกองทัพแดง3กองได้พบกันอยู่กำแพงเมืองขุยหนิงในที่สุดบรรดานักขบที่หั่งเขินกันมาด่วนนั้นได้อวบกอดกันแน่นเสียงโค้งด้วยความปีดีนิ่งดีดังก้องกังวานไปทั่วผู้เพียงดินเหลืองเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ตะละวันจะเราสู่ฟังต่อเกี่ยวกับหุบเหงาเรื่องกันความทับข้างใหญ่หลังจากการเดินทางอันยาวไกลกว่า2ปีข้ามพาแม่น้ำหนับหมื่นและผู้ผ่านหนับพันหนับหบหนับปะทวนได้เสียสละชีวิตอยู่ในเส้นทางกองทัพแดงกรรมกรสาวนาจีนด้านที่1ที่2และที่4จึงได้ความทับกันข้างใหญ่อย่างสำเร็จผลในที่สุดการคว่ำทับอยู่เมืองฮุยหนิงเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าการเดินทับทางกายอันยิ่งใหญ่ได้สิ้นสุดลงอย่างมิสัยจากการคว่ำทับในหุบเหงาปูมีงานสลำสลองอันเอื้อกระเถิกมีเพียงแต่หน้าขบของทัพแดงที่เครื่องนงขัดหน้าขัดหลังใบหน้าอิดเมื่อยแต่เวียวตาอันมั่นคงตัวของพวกเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเครื่องนงทหารเก่าแก่จนขาดแต่ใบหน้าของทุกคนก็เบิกบานด้วยความปีดีนิ้งดีต่อศาสนาการคว่ำทับข้างนี้แม่นบะเลี่ยวอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติจีนจากความละอิละเอียวก้าวสู่ศาสนาศาสนาของการเดินทับทางกายได้เก็บรักษาเปลวไฟอันล้ำค่าแห่งการปฏิวัติจีนนับแต่นั้นมาจุดสูงของการปฏิวัติก็ได้หันไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือการปฏิวัติจีนเขาคอยหันจากสงครามภายในประเทศไปสู่สงครามปั่วป่วยซาดตัวต้านญี่ปุ่นโดยได้เปิดบทมาเยี่ยมแห่งภารกิจตัวสู่กู้ซาดท่านผู้ฟังสิ่งที่หุบเหงานำมาสู่ผู้สมนั้นมัวเพียงแต่เมียงความตื่นตะลึงเท่านั้นยังได้นำมาเสริมความคิดอันเหลือเสริมศาสนาของการเดินทับทางกายยิ่งขัดความสามัคคีเปลี่ยนนั่งหนึ่งใจเดียวกันของกำลังปฏิวัตินั่นบ่ได้นายและพลทหารของสามกองทหารควบความกำลังเข้ากันสุดท้ายจึงสำเร็จผลงานอันยิ่งใหญ่สง่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เอาละท่านผู้ฟังมาเคาะนี่รายการดอกประกายแสงมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: วัฒนธรรมของชาติจะยืนยงคงตัวได้ก็ต่อเมื่อว่าทุกคนภายในชาติร่วมกันปกปักรักษาและส่งเสริมสุขสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz อดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะมื้อนี้ทางรายการนันยะซองเมืองจีนก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังคือท่านสีจิ้นผิงให้คำซีน้ำที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าวันที่30กันยา2026มีผู้เดินทางข้ามเขตแคว้นในทั่วประเทศจีนบรรลุถึง219ล้านเถ้าคนและข่าวเกี่ยวกับนายะพักบุญวันซาดจีนจำนวนผู้โดยสารทั่วประเทศคาดว่าจะบรรลุถึง2ตื้อ130ล้านเถ้าคนและข่าวเกี่ยวกับ9เดือนของปี2026ทั่วประเทศจีนมีหงสายหุบเงาเพิ่มขึ้น438แห่งและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนและอาเซียนที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะซองเมืองจีนตอนต้นรายการนี้จังหน่อยติดตามมาฟังส่วนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนบ่ว่าจะมาหำมาเฮียนมาทัศนศึกษาเฮียนระยะสั้นระยะยาวระดับสั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือคนขั้วเหนือปริญญาเอกก็มีสั้นว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนคนลาวก็เกือบอยู่ทั่วทุกแขวงของประเทศจีนมาหำมาเฮียนได้ทุนการศึกษาที่แตกต่างกันไปสั้นว่าการใช้ชีวิตในประเทศจีนมีความมวลซึนแนวใดในสายตาของคนลาวเฮาเห็นประเทศจีนมีการพัฒนาขึ้นแนวใดและตัวเองได้หำเฮียนได้เอาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองก็คือเวียกงานในอนาคตนั้นคือจังใดมีความสุขน้อยหลายซำใดมื้อนี้พวกเฮามีการโอ้ลมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นครนานนิงแขวงกวงซีประเทศจีนอย่าลืมติดตามมาฟังได้ในอย่างที่2ของรายการตอนท้ายรายการเกี่ยวกับการซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับฮอกและโลกว่ามีความสำคัญและมีความหมายทางด้านวัฒนธรรมของชาวจีนคือแนวใดมีประวัติความเป็นมาดุนนานซำใดแล้วเฮาติดตามมาฟังนำกันได้ตอนท้ายรายการ
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารระยะซองเมืองจีนเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงให้คำซีน้ำที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าเมื่อบุดลมณีท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ให้การซีน้ำที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าโดยซีให้เห็นว่านับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยได้รับประสิทธิผลอย่างคนเด่นสภาพการที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความนักแน่นยิ่งขึ้นกว่าเก่าเฮ็ดให้จีนกลายเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกท่านสีจิ้นผิงแน่นนักว่าบนการเดินทางข้างใหม่ต้องถือเอาแนวคิดสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นทิศที่นำปฏิบัติตามทัศนะความมั่นคงของชาติโดยรวมอย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นยึดมั่นและเพิ่มทวีการนำพาหอบด้านของพรรควางแผนพัฒนาและความมั่นคงอย่างเป็นเอกภาพกันสืบต่อสุ่มพรมพยายามเฮ็ดให้ประเทศมีความมั่นคงกว่าเก่าสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเก่าการบริหารมีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าและประชาชนมีความพอใจหลายกว่าเก่านำใส่การสร้างสาพัฒนาประเทศจีนให้มีความสงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าเพื่อหับประกันความทันสมัยแบบจีนให้ก้าวไปไกลอย่างมั่นเทียงวันที่30กันยา2026ผู้เดินทางข้ามเขตแคว้นทั่วประเทศจีนบรรลุถึง219

9ล้านเถอะคนข้อมูลเปิดเผยโดยกระทรวงคมนาคมขนส่งของจีนแสดงให้เห็นว่าวันที่30กันยายน2026ผู้เดินทางข้ามเขตแคว้นในทั่วประเทศจีนบรรลุถึง219ล้านกว่าเถอะคนเพิ่มขึ้น 29.3 จนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลง 6.8 จนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025ในนั้นจำนวนผู้โดยสารผ่านทางรถไฟ19ล้าน 5 แสนกว่าเถอะคนเพิ่มขึ้น 42.2 จนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาเพิ่มขึ้น 5.8 จนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025จำนวนผู้เดินทางทั้งหลวงมีถึง196ล้าน 5 แสนกว่าเถอะคนเพิ่มขึ้น 18.5 จนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาที่ผ่านมาลดลง 8.1 จนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025จำนวนขนส่งผู้โดยสารผ่านทางน้ำมีถึง 820,000 กว่าเถอะคนเพิ่มขึ้น 7.6 ชนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.7 ชนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025ส่วนจำนวนขนส่งผู้โดยสารผ่านทางการบินพลเรือนมีถึง 2,450,000 กว่าเถอะคนเพิ่มขึ้น 12.3 ชนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาและเพิ่มขึ้น 1.2 ชนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025ระยะพักบุญวันซาดจีนจำนวนผู้โดยสารทั่วประเทศคาดว่าจะบรรลุถึง2ตื้อ130ล้านเถอะคนกระทรวงคมนาคมขนส่งของจีนได้คาดคะเนว่าในระยะพักวันซาดจีนในปีนี้ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคม2026นี้จำนวนผู้โดยสารที่ออกเดินทางทั่วประเทศจีนจะบรรลุถึง2ตื้อ130ล้านเถอะคนวันที่1ตุลาเป็นมืดทับอิดในการออกเดินทางหลายที่สุดโดยผู้เดินทางมีถึง340ล้านเถอะคนเกือบเป็น2เท่าของจำนวนผู้ออกเดินทางปกติวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางรถไฟทั่วประเทศจีนคาดว่าจะได้ขนส่งผู้โดยสาร19ล้านกว่าคนมีแผนจะเพิ่มเที่ยวรถได้เติมอีก 2,000 กว่าขบวนเพื่อตอบสนองตามความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ผู้รับผิดชอบเรียกงานของศูนย์กลางการควบคุมการปฏิบัติงานของสนามบินนครหลวงปักกิ่งแจ้งให้รู้ว่าจำนวนผู้โดยสารออกเดินทางหลายที่สุดเป็นวันที่1หาวันที่7ตุลานี้จำนวนผู้โดยสารใน2มื้อที่ผ่านมานั้นได้หลายถึง 245,000 กว่าคน9เดือนของปี2026ทั่วประเทศจีนมีห้องสายหูเงาเพิ่มขึ้น438แห่งอิงตามข้อมูลจากเวทีทั้งอินเทอร์เน็ตนับมาฮอดถึงปัจจุบันยอดบุญคาการจำหน่ายปีเข้าชมหูเงาตามวันพักวันซาดจีน2026นี้รวมทั้งปีที่จำหน่ายล่วงหน้าก่อนนั้นได้บรรลุถึง200ล้านหยวนจากนั้นยอดมูลค่าจำหน่ายปีเข้าชมหูเงารวมทั้งปีที่จำหน่ายล่วงหน้าของปี2026ได้บรรลุถึง29กว่าตื้อหยวนข้อมูลสถิติจากองค์การหูเงาแห่งชาติจีนได้แสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกรมาฮอดท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาอยู่ทั่วประเทศจีนมีโครงสายหูเงาเพิ่มขึ้น438แห่งหน้าจอสายหูเงา 2,600 กว่าแผ่นจำนวนจอสายหูเงาในทั่วประเทศบรรลุถึง 95,800 กว่าแผ่นจากเรื่องราวเกี่ยวกับหูเงามาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนเริ่มเก็บเกี่ยวธัญหารในฤดูใบไม้ร่นอย่างกว้างขวางโดยสามารถเก็บเกี่ยวสำเร็จไปแล้ว30ส่วนห้อยอันนี้เป็นอิงตามตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงเกษตรกรรมและชนบทจีนแจ้งให้รู้ว่าปีนี้เนื้อที่การผลิตธัญหารในทั่วประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงโดยเฉพาะแมงสาลีซึ่งเป็นพืชที่มีผลผลิตสูงจะเพิ่มขึ้นหลายสมควรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เริ่มเก็บเกี่ยวในเนื้อที่กว้างขวางโดยสามารถเก็บเกี่ยวสำเร็จไปแล้ว30กว่าส่วนห้อยซึ่งไวกว่าในระยะเดียวกันของปีก่อนถ้าหากเงื่อนไขด้านดินฟ้าอากาศในตอนหน้าเป็นปกติโดยรวมจะได้รับผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกครั้งจีนวางเป้าหมายที่จะบรรลุการผลิตพืชเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดให้ได้130ล้านต้นภายในปี2030วังบุดลมานีกระทรวงเกษตรกรรมและชนบทจีนได้ประกาศแผนพัฒนาแขนงการเลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์แห่งชาติ5ปีครั้งที่15ได้วางเป้าหมายกำหนดปริมาณ15หัวข้อรวมทั้งผลผลิตรวมของสิ้นไข่สัตว์ปีกนมเป็นต้นแผนการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าฮอดปี2030ยอดผลิตภัณฑ์พืชเลี้ยงสัตว์ของจีนจะบรรลุถึง130ล้านต้นหลายหับจากการขายปีหูเงาในระยะวันซาดจีน2026นี้บรรลุหลายกว่า500ล้านหยวนในวันที่3ตุลาคม2026นี้รายได้จากการขายปีเข้าชมหูเงาในมือพักวันซาดจีน2026มีหลายกว่า500ล้านหยวนเฮ็ดให้ยอดจำหน่ายนับแต่เดือนมังกรจนถึงปัจจุบันบรรลุหลายกว่า30ตื้อหยวนปีนี้หูเงาที่สร้างรายได้แล้วหลายกว่า1ตื้อหยวนมีทั้งหมด9เรื่องซึ่งหลายกว่าปีก่อนนี้มีทั้งหมด8เรื่อง
นับแต่ต้นปีนี้มาฮอดปัจจุบันฮูบเงาจีนได้ครองส่วนแบ่งตลาดหลักปัจจุบันฮูบเงา5เรื่องอันดับต้นที่มีรายรับสูงที่สุดในปี2026ล้วนแต่แมนฮูบเงาจีนในขณะเดียวกันแห่งต่างๆยังมีกิจกรรมอุดหนุนคาปี้ฮูบเงาที่มีหลากหลายให้แก่ประชาชนเฮ็ดให้จำนวนฮอบสายฮูบเงาและจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดในระยะที่สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์กิจกรรมรูปเงาที่มีหลากหลายรูปแบบกำลังเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของผู้ชมในหงรูปเงาให้กลายเป็นการบริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมรูปเงาอย่างต่อเนื่องคาดคะเนว่านับแต่ต้นปีนี้มามูลค่าการผลิตของตองโซอุตสาหกรรมรูปเงา470ตื้อหยวนมาฟังข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21ได้กวมเอาห้อยกว่าประเทศและเขตแคนทั่วโลกวันที่3ตุลา2026นี้แม่นวันครบรอบ13ปีแห่งการเสนอขอลิเริ่มร่วมกันสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21การก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลนี้ได้สุกยู่การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเส้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาอเมริกาลาตินอย่างมีประสิทธิผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่หยุดยั้งนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาจีนได้เปิดเส้นทางการเดินเรือการค้ากับต่างประเทศโดยกงหลายสายไปยังอเมริกาลาตินอาซีตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆปัจจุบันเส้นทางเดินเรือกำปั่นขนส่งตู้สินค้าสากลได้กวมเอาหลายกว่าห้อยประเทศและเขตแคนทั่วโลกวังบดลมณีเส้นทางเดินเรือประจำอาทิตย์สายทำอิฐของแขวงฟูเจี้ยนจีนที่มุ่งหน้าไปฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้โดยกงได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางทะเลระหว่างจีนกับบรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียนลงเลิกการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่วันที่29กันยาที่ผ่านมากองประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่ระหว่างจีนเขตกวงซีจีนกับอาเซียน2026ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนกองประชุมนี้ได้กล่าวว่าเพื่อลงเลิกการร่วมมือติดแทดตัวจริงในกงเขตบ่อแห่ระหว่างเขตกวงซีจีนกับอาเซียนกองประชุมได้ร่วมมือกันด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่จีนเขตกวงซีจีนกับอาเซียน2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่6พฤศจิกายนปี2026นี้หลังจากนั้นงานแสดงอุตสาหกรรมบ่อแห่สากลกวงซีจีน2026จะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้กองประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมบ่อแห่ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมมือกันการประดิษฐ์สร้างและการพัฒนาอุตสาหกรรมบ่อแห่จีนอาเซียนกองประชุมครั้งนี้จะได้ประกอบมี4ภาคส่วนหลักคือการแลกเปลี่ยนขั้นสูงการสัมมนาด้านการร่วมมือในอุตสาหกรรมและกองประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมบ่อแห่ระดับชาติ AI บวกกันพัฒนาการประดิษฐ์สร้างสีเขียวในอุตสาหกรรมบ่อแห่และการร่วมมือด้านการสำรวจและระยะใกล้และการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมทั้งหมดจะได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ10รายการนอกจากนี้กองประชุมยังจะได้จัดกองประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมบ่อแห่ระดับพิเศษสำหรับลาวติมอร์เลสเต้กาน่าอีกด้วยทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอทุกท่านได้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นครนันนิงเขตกวงซีของจีนรายละเอียดจะเป็นอันใดรับฟังได้จักหน่อยตอนนี้เชิญท่านมนซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวล่ะท่านผู้ฟังระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้ทางโคโซกะได้ติดต่อหาเพื่อนลาวของพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ตอนนี้อยู่ในสายพร้อมที่จะโอ้ลมกับโคโซกในระยะลมกับเพื่อนลาวแล้วสบายดี
1: สบายดีอ่ะน้องมีชื่อว่าทาทวีไซสิริวงศ์เนาะอยู่บ้านเป็นอยู่บ้านล่ะพลงามหนึ่งเมืองไซฮานีปัจจุบันเรียนอยู่วิทยาลัยกวางซีต้าเฉินเรียนปริญญาตรีการค้าปี2ตอนนั้นเรียนอยู่อู่ฮั่นเรียนภาษาแต่จึงย้ายมาหนานหนิง
0: เรียนภาษาอยู่นครอู่ฮั่นจากนั้นจึงย้ายมาเรียนเข้าสายอยู่หนานหนิงพี่หนานหนิงกวางซี
1: โดยมันแล้ว
0: กําไรได้เนาะอยู่2บอนของประเทศจีน
1: เด้อ
0: เจ้าคิดแนวใดจึงมาเฮียนอยู่ประเทศจีนล่ะมาเฮียนสายที่เว้าเมื่อกี้นี
1: ้ก็แบบบ่ได้คิดดอกว่าสิมาเฮียนอยู่ประเทศจีนแต่ว่ามีพี่น้องมาเฮียนอยู่จีนหลายคนในสินะแล้วก็แบบถ้ามีโอกาสเนาะสิขอทุนหยังมาให้ก็เลยแบบมีโอกาสได้ทุนแต่ก็คิดว่าถ้าเฮาได้มีเฮียนต่างประเทศเนาะอย่างน้อยเฮาก็ได้ภาษาเพิ่นมีหยังสิคิดว่าเป็นโอกาสดีก็เลยตัดสินใจมาเฮียน
0: แล้วพ่อแม่ได้เห็นดีส่งเสริมในการศึกษาฮําเฮียนเฮาเทื่อนี้แนวใดบ่
1: เพิ่นก็สนับสนุนเต็มที่เพิ่นก็ว่าคันลูกแก้มาเฮียนหยังเพิ่นก็สนับสนุนบ่ขัดข้องหยัง
0: ก็ถือว่าเป็นแรงกําลังใจให้เฮาที่จะสู้ซนในการเฮียนรู้เอาความรู้มาพัฒนาตนเองเนาะและสายที่เฮียนนี่แม่นเฮียนได้อยู่บ่หรือว่าจังได๋หรือว่ายากบ่หรือว่าธรรมดาหรือว่าแนวใด
1: น้องมีเฮียนล่ะสายการค้าสากลเนาะแบบว่ายากบ่มันก็ยากแหละเพราะว่าพื้นฐานน้องแบบเกี่ยวกับพวกวิชาคณิตอีหยังนะแบบโปรเกงอีหยังหลายตอนนั้นแต่มาเฮียนอยู่จีนเนาะก็ต้องได้เริ่มเฮียนอย่างใหม่
0: เจ้า
1: ก็เลยแบบมีบางวิชาบางสาขาอย่างก็แบบนําบ่ทันหมู่คนจีนเนาะซะเพราะว่าปีนี้เฮียนหั่นภาษาบ่ได้แข็งแบบคือคนจีนปานนั้นนะแต่นํามาบวกใส่วิชาเลขอีหยังอีกแล้วแบบปีนึงมีหลายวิชาเนาะเฮาก็แบบมีเฮียนบ่ทันหมู่ว่าซั่น
0: ซะ
1: แต่ก็ได้พยายามเพิ่นเติม
0: เจ้าเรื่องการเฮียนนี่ถ้าว่ามีต่างประเทศหลายเฮาก็จะเฮียนอยู่ห้องนึงต่างหากเนาะแต่ว่าในกรณีแบงเว้าสู่ฟังนี่แม่นได้เฮียนปนกับคนจีนอันนี้มันเป็นสิ่งท้าทายสําหรับแบงบ่ว่าต้องได้แลนไว้ขึ้นกว่าเก่าในการเฮียนนี่นะต้องเอาใจใส่หลายขึ้นกว่าเก่ามันคอยย่างบัดนี้บ่ได้แล้วมันต้องได้เพิ่มพลังเพิ่มทักษะในการเฮียนหลายขึ้นแนวใดบ่
1: ในส่วนตัวนี่แม่นต้องได้แลนทักษะมันเป็นความกดดันอีกอย่างนึงเนาะเพราะว่าคันสมมุติเฮาเฮียนบ่ได้จริงๆมีแต่เฮาคนเดียวแต่คันสมมุติตกเนาะบ่มีสิ่งบ่มีกลับมาสิ่งรอบ2มีแต่อาจารย์ให้แบบลงทะเบียนเรียนปีใหม่กับพวกเรียนใหม่เลยจังซี่นะเฮาก็เลยแบบว่าได้พยายามคือกลับมาเรียนอีกละ
0: กดดันเติบเนาะในการเรียนปนกับคนจีนเพราะว่าเขาเจ้าก็เป็นเจ้าของภาษาในเฮาผัดหาก็มาเริ่มเรียนภาษาเขาเจ้ามานี่ก็ปีที่3แล้วสิเว้าไปการใช้ภาษาจีนแต่ว่าการเรียนเนี่ยมันเว้าเรื่องวิชาเฉพาะเรื่องการค้าสากล
1: คิดไล่เกือบว่าเกือบหมดทุกวิชาพุ่นได้อ้าย
0: แม่นบ่โอ้เจ้าการคิดไล่ก็เป็นเลขสากลแน่เป็นภาษาจีนแน่ไปซั่นได้เนาะปนกันไปเฮียนมานี่สิ่งที่เฮ็ดให้เฮาบ่สบายใจบางคนก็โอ้อยากกลับเมื่อละเฮียนบ่ได้ละบางคนก็โอ้ได้มาฮอดพี่ละต้องตั้งใจต้องเฮ็ดให้มันสุดเพราะว่ามันได้มาแล้วถ้าเฮาขี่เรืออยู่กลางมหาสมุทรเฮาบ่พายไผสิพายอันนี้แบ่งคิดแนวใดกับสิ่งนี้มัน
1: คิดว่ามันก็มีเนาะอ้ายเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเฮียนหนักอีหลีเนาะเฮาก็คิดหาบ้านหาเมืองหาพ่อแม่อย่างสิเนาะก็คิดโอ้อยากท้อคันท้อคิดว่าคันกลับไปเนาะเฮาสิไปเฮ็ดหยังอีหยังใหม่ก็เลยว่าบ่ได้ต้องเลยฮึดสู้ขึ้นมาใหม่ก็คิดในทางที่บวกเนาะว่า
0: จ้า
1: อื่นกันยังไดนะเฮาก็เฮ็ดให้ได้ก็เลยว่ามีแรงฮึดสู้ขึ้นมา
0: จ้ากําลังใจที่ให้แบ่งแต่ละมื้อแต่ครั้งที่เฮาบ่สบายใจแม่นมาจากไส
1: มาจากหนึ่งหลักๆเลยก็ครอบครัวเนาะญาติพี่น้องจังซี่เพิ่นก็มักโทรมาถามเรื่องการทําการเรียนอย่างตลอดเพิ่นก็ว่าเฮ็ดให้สุดความสามารถเด้ออีหยังเด้อแล้วก็พวกอ้อมข้างรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยที่แบบเคยอยู่เรียนนี่เนาะเพิ่นก็แบบให้คําปรึกษาตลอดแล้วว่าโตจังซี่เด้อบ่ต้องท้อเด้อจังซี่เด้อเข้าหาอาจารย์ตลอดแล้วก็หมู่คู่อย่างอ้อมข้างแอวเขาก็ให้แบบปลอบๆเฮาหั่นน่ะปลอบในทางที่ดี
0: ให้กําลังใจ
1: เขาก็เลยแบบว่าแม่นมีความรู้สึกแบบดีขึ้นในนึงอย่าง
0: เจ้ามาเอาความรู้อยู่ประเทศจีนนี่เห็นว่าแบงค์นี่ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่มีความรับผิดชอบกับตนเอง
1: บ่แบบไงมีความเปลี่ยนแปลงหลายนึงในด้านความคิดมุมมองต่างๆเนาะเพราะว่าตะกี้แบบตอนอยู่ลาวเนาะกับถ้าบ่แม่นว่าอยู่ลาวผู้ดีก็ดีแต่ว่าเฮาออกแบบมาเปิดหูเปิดตาสินะความคิดเฮาก็แตกต่างเบิ่งโลกก็แบบเปิดกว้างขึ้นมาอีกนะ
0: เ
1: ห็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นบ่เคยคิดมาก่อนเนาะแบบเปิดใจขึ้นหลายกว่าเก่า
0: เจ้าเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเนาะเรื่องการเบิ่งแยงตัวเองรักษาตัวเองจังซั่นเมื่อเทียบใส่นักเรียนม.7ชีวิตนี่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าหลายขึ้นบ่สําหรับตัวเฮา
1: รู้สึกว่าเห็นคุณค่าตัวเองหลายกว่าเก่าเพราะฉะนั้นทราบว่าตอนแล้วเนาะแบบน้องคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนขับรถแบบกลางดึกกลางดื่นไปเลาะไปเที่ยวไปกินอย่างเนาะแต่ปัจจุบันมาเห็นแบบเขาได้มาเรียนมาใช้ชีวิตเรียนรู้เห็นหลายอย่างละเปลี่ยนหลายยุลาก็แบบกลับลาวได้ขับรถอย่างนี้ก็แบบค่อยๆไปค่อยมาแบบโอ้คือตะกี้ล่ะ
0: เม็ดแน่นอนสิปุ๊บปั๊บโดยบ่คิดบ่อย่างนี้มันก็อันตรายถึงชีวิตได้ซั่นซะจังซั่นว่าเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่ซี่นี่รู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตนี่มันหลายขึ้นและเฮ็ดให้เฮานี่ต้องได้พยายามให้ตัวเองนี่เข้มแข็งทางด้านทางกายและจิตใจและเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนี่เรื่อยๆเพื่อที่จะมีเรียกเงินงั้นทําที่ดีในอนาคตและสิ่งสําคัญเพื่อที่จะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตัวนี้แบ่งได้คิดแนวนั้นบ่หรือว่าแนวใดจังได
1: ๋โดยน้องก็คิดจังซั่นเพราะว่าครอบครัวเนาะก็แบบบ่ได้แบบในฐานะปานกลางซั่นซะก็เป็นลูกชายคนใหญ่ของบ้านเนี่ยซั่นซะก็เลยแบบว่าคันหาแบบบ่ตั้งใจเรียนบ่ฝึกฝนแบบให้ตัวเองแบบจบไปแบบหาเวียกอะไรอย่างนะก็แบบญาติพ่อแม่แบบผิดหวังเนาะเพราะว่าเพิ่นก็แบบมึดน้ําเฮาหลายซั่นซะ
0: เจ้าน้องเขาก็ซ้อมเบิ่งความสําเร็จของเฮาอยู่ได้เพราะว่าทัดจากพ่อแม่มานี่ถ้าว่ามีน้องเฮาก็ซ้ําว่าพ่อแม่ผู้ที่2ของเขาแล้วที่จะได้ปกครองที่จะได้เป็นแบบเป็นอย่างให้เขาเป็นแบนแย้งที่ดีให้เขา
1: โดยแม่ครอบครัวน้องอย่างน้องอีก2คนจังซี่แบบญาติพี่น้องจังได๋ก็โทรมาถามตลอดว่าการทําการเรียนจังได๋อีกจักปีสิจบปีหยังเพิ่นก็ถามตลอดก็แบบต้องได้ตั้งใจ
0: เป็นเนื้อใดสภาพโรงเรียนสภาพการทําการเรียนก็ดีอยู่บ่
1: เรื่องโรงแรมโรงเรียนนี่บ่มีหยังคาดเทินและอีกอย่างเมืองที่น้องอยู่เนาะแบบการกินอยู่อีหยังแบบอาจารย์หยังก็แบบใส่ใจนักเรียนใส่ใจหลายการทําเรียนก็แบบฮู้จักแบบหมู่หยังจังซี่ก็แบบบ่มีหยังเข้าใจก็แบบถามเพิ่นอีหยังถามหมู่ถามคณะอาจารย์หยังแบบมีเขาให้ความช่วยเหลือแบบเต็มที่จังซะก็เลยแบบว่าบ่ได้รู้สึกคาดเทินอีหยัง
0: คิดบ่ว่ามาเรียนที่ประเทศจีนเทื่อนี้แม่นเฮาเลือกมาบ่ผิดแล้วมันเฮ็ดให้เฮานี่ได้เปิดความคิดที่กว้างไกลออกไปอีก
1: แม่น

0: คือจังสันการไปเรียนจีนที่นี่แบบเป็นกำไรชีวิตว่าซั่นซะแม่นได้มาเปิดเห็นโลกใหม่เห็นสังคมใหม่เห็นใหม่หมดทุกอย่างเลยมีการพัฒนาหลายทุกปีมีการพัฒนาอยู่แบบเขตอ้อมข่าวเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษากันอนามัยบ่การแบบสร้างตึกอย่างใหม่ๆบ่คือว่าใหม่แบบพวกห้างสรรพสินค้าอย่างแบบพัฒนามาใหม่เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะแม่นการขนส่งบ่พวกรถบ่พวกรถโดยสารพวกรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างพัฒนาแฮงอยู่แถวนี้
1: เจ้า
0: เช่นคือว่ารักษาแบบหลักอนามัยแบบได้ดีแฮงเลยเพราะว่าทุกมื้อเนาะจะมีแบบพวกรถล้างทางบ่พวกแม่บ้านแบบอย่างมากวาดทางตลอดแบบสะอาดสะอาดดีแถวนี
1: ้เป็นเมืองที่สะอาดเป็นเมืองที่จบงามสิ่งแวดล้อมดีเนาะจะเว้าไปละแบงเฮาจะพักฟังเพลงน้อยนึงจังหน่อยเฮามาล้มกันต่อระยะท้ายของระยะลมกับเพื่อนลาวเนาะตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: คนเราจะอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเฮียนศึกษาเหตุแยกเหตุธุรกิจทั้งจะนักเมยบันไดก็ตามแต่ซิวิกก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและปกเคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมามามาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการซิวิกคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนเราท่านผู้ฟังยังอยู่กับท้าวทวีไซสิริวงศาหรือว่าท้าวแบ้งคนลาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนกำลังศึกษาอยู่หั่นล้มกันเบื้องต้นก็ว่าเกี่ยมภาษาจีนมาเกี่ยมอยู่นครอู่ฮั่นจากนั้นก็ย้ายมาเรียนเข้าสู่สายวิชาเฉพาะสาขาการค้าสากลอยู่ที่เมืองนันหนิงกวงซีซึ่งการใช้ชีวิตก็มีความสุขแล้วก็มีความคิดฮอดครอบครัวครอบครัวนี่ก็ให้กำลังใจตลอดเวลาและหมู่เพื่อนอยู่หั่นก็ให้กำลังใจกันและพิเศษเพิ่นก็ว่ากงสุนก็อยู่ใกล้หั่นก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาก็เฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็มีการเรียนรู้หลายขึ้นในการใช้ชีวิตอยู่นี่การที่มาเรียนอยู่นี่แบ่งตั้งความหวังแนวใดกับการมาทําเรียนเอาความรู้อยู่ประเทศจีน
2: น้องหวังว่าแบบมาเรียนเนาะ1แบบคือเอาภาษาแบบบ้านเฮาเนาะคนจีนอย่างนี้เข้าไปเฮ็ดแบบธุรกิจหลายเกี่ยวกับรัฐวิชาการบ่อย่างนี้เนาะว่าอยากมาเรียนเก็บการออกความรู้แล้วกลับไปสร้างสาพัฒนาบ้านเฮาฝึกฝนตัวเอง
1: 3ปีมานี่นี่ภาษาจีนนี่คือสิได้หลายขึ้นแล้วเนาะ
2: โดยแม่นล่ะ
1: อันนี้บ่ว่าแหละผู้ที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกนี่เรื่องภาษาจีนก็เจ้าจะเก่งแล้วเนาะเก่งแล้วจึงเรียนระดับนั้นถึงซั่นปริญญาตรีนี่แม่นหากจบม.7แล้วขึ้นมาเรียนปริญญาตรีการเรียนเฮ็ดแนวใดเฮาจึงได้จึงสามารถสื่อสารได้จึงมีความเข้าใจหลายคนบอกว่าอู้เรียนภาษาจีนยากหลายข่อยบ่เอาแล้วข่อยยอมแล้วแต่คนลาวเฮาก็หลายคนที่ว่าจบอยู่ประเทศจีนก็หลายในแต่ละปีและที่ล้มกันนี่แม่นแบ่งกําลังเรียนปริญญาตรีปีที่3ที่4อยู่แบ่งมีคําตอบนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องที่อยากจะมาเรียนจีนคือได้ใดว่ามันบ่ได้ยากคือกําเฮาคิด
2: 1เลยการเรียนภาษาจีนหลักๆแม่นการเว้าการว่าการสื่อสารเนาะน้องนี่แม่นแบบเป็นคนแบบมักไปเลาะจังซี่ไปแล้วก็หาหมู่ไปนําคือหมู่ห้อมๆเพราะว่าจะเป็นคนจีนอีหยังนี่เฮาแบบเป็นคนเข้าหากับเจ้าบ่ต้องเป็นคนอายเนาะตะกี้น้องเป็นคนบ่กล้าเข้าหาคนอื่นบ่กล้าเว้าจังซี่คันเฮาบ่เว้าเฮาก็บ่มีหมู่แล้วก็เฮียนบ่ได้จังซี่ก็ต้องเลยแบบเข้าหาเขาเจ้าเข้าหาคนจีนหลายๆพยายามเว้านําเขาเจ้าเนาะอันสิ่งที่เฮาเว้าบ่ถูกอีหยังนี่เขาจะแบบแนะนําสอนเฮาภายในตัวเลยพวกเว็บบ้านเฮาส่งแบบหยังเนาะเขาเห็นเขาบ่ถึงสิเขาก็มาสอนกับเฮาหลักๆก็แม่นหาหมู่คนจีนซั่นล่ะให้เขาเจ้าแบบเว้าฝึกนําเฮาแบบสอนไปในตัวเลย
1: เจ้าโอ้ดีได้ดอกวัจนานุกรมภาษาจีนลาวลาวจีนนี่ยังบ่แน่นทอบนี่เด้การมีเพื่อนเป็นคนจีนเพราะว่าคําเว้าคําสอนนี่บางเทื่ออยู่ในวัจนานุกรมบ่มีได้เน
2: า
1: ะ
2: แม่นเพราะว่าคือน้องเนาะคือบ่เข้าใจสิแบบบางทีเฮาไปไปเปิดเนาะไปแปลออกมาเฮายังแบบบ่เข้าใจอยู่ว่าเอออันนี้มันหมายความว่าจังไดแต่สําหรับมีหมู่คนจีนแบบพอดีคือแบบเขาอธิบายเนาะอันนี้อันนี้แบบแต่ต้นมาเลยแบบอธิบายมาแบบจนให้เฮาเข้าใจสิเฮาเข้าใจแบบกระจื้อจื้อง่ายกว่าเบิ่งในการแปลในโทรศัพท
1: ์บางคนว่าการที่จะไปเว้ากับคนจีนเฮาบ่เก่งบ่ซี่แหละเฮ็ดให้เฮานี่อายยันเขาหัวขวัญบ่ซี่ตัวนี้แบ่งคิดจังได
2: ๋มันบ่เป็นความจริงคนจีนที่แบบว่าจะมาหัวขวัญอย่างเฮาเนาะคือแบบคือตัวน้องนี่ก็แบบภาษาจีนสำเนียงจังซี่ก็บ่ได้แบบเป๊ะอีหยังปานนั้นก็เว้าแบบถูกๆวิธีซะซะ
1: จ้า
2: เว้าออกมาจังซี่เขาก็แบบบ่ถูกจังซี่เขาก็สอนจนถูกกันซะเขาก็แบบบ่ได้มีที่ทางแกแบบว่าเออเยาะเย้ยหรือหัวอีหยังเขาก็มีแต่แบบเออสอนจนให้ได้ครับ
1: แล้วแบงเองนี้ยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: สำหรับครอบครัวก็แบบก็คือทอดหั่นแหละครอบครัวพ่อแม่สิก็บ่อยากให้เป็นห่วงหลายอยู่จีนก็แบบสบายสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนี่สิก็แบบสะดวกสบายหลายบ่อยากให้เป็นห่วงบ่อยากให้คิดนําหลาย
1: เจ้าๆขอบใจแบ่งที่สละเวลาเข้าร่วมรายการโอรมสนทนากันแล้วเนาะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในด้านการศึกษาสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนเด้อแบงเด้อขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: เด้อขอบใจซักคือกัน

0: ไล่ยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนแล้วท่านผู้ฟังสำหรับระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหอกและโลในสนามรบสมัยโบราณจีนหอกและโลแม่นอาวุธที่ขาดบ่ได้หอกหมายถึงอาวุธที่มีทองสำริดหรือเล็กแหลมอยู่ปลายส่วนหนึ่งของด้ามไม้ยาวนักรบสามารถใช้หอกเป็นอาวุธโจมตีศัตรูส่วนโล่แม่นอาวุธป้องกันแบบถือด้วยมือนักรบใช้โล่เพื่อป้องกันตนเองฉะนั้นหอกและโล่แม่นเครื่องมือที่ดีที่นักรบใช้

ู่กันในยามออกสู่หบหอกในภาษาจีนเอิ้นว่าเหมาโล่ภาษาจีนเอิ้นว่าตุ้นแต่ว่าในภาษาจีนเมื่อเอาสองคำที่ว่าเหมาและตุ้นประกอบเข้าผัดได้คำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นที่มีความหมายว่าบ่ไว้เนื้อเสื้อใจต่อกันบ่อาศัยกันเป็นสิ่งต่อต้านและปัดเคียซึ่งกันและกันท่านฮู้บ่ว่าย้อนเหตุผลอันใดแต่ก่อนมีชาวแคว้นสู่คนหนึ่งเราเป็นคนขายหอกและโล่มีมือหนึ่งชายคนนี้ได้ขายหอกและโล่ในตลาดเรายกโล่ขึ้นและห้องประกาศโฆษณาว่าโล่ของข้อยมั่นคงบ่ว่าอาวุธที่แหลมคมซ้ำใดก็บ่สามารถแทงซอดได้บ่าวแล้วเราก็วางโล่ลงแล้วก็ยกเอาหอกขึ้นมาเป่าโฆษณาว่าหอกของข้อยแหลมคมแท้ใดบ่ว่าเครื่องของที่มั่นคงซ้ำใดก็แทงซอดได้บ่าวแล้วก็หัวออกมาแบบภูมิใจหลายเวลานั้นมีชายคนหนึ่งย่างออกจากฝูงชนที่หุ้มล้อมและเว้ากับเราด้วยความยิ้มแย้มว่าขอถามแดถ้าว่าเอาหอกของเจ้ามาแทงโล่ของเจ้าคนจะออกมาแนวใดเราแค้นสุดคนนี้ขาข้างคออยู่เว้าบ่ออกตอบบ่ได้โล่ที่บ่มีหยังแทงซอดและหอกที่สามารถแทงซอดได้ทุกอันแม่นบ่สามารถเป็นไปที่จะเคียงคู่กันได้ผู้ขายหู้แต่เว้าเปล่าโฆษณาแต่ตนเองผัดเบิ่งข้ามจุดนี้ไปแล้วจึงถือคนเว้าเยาะเย้ยว่าจื้อเสียงเมาตุนแต่นั้นมาคนก็เริ่มใส่คำศัพท์จื้อเสียงเมาตุนมาเป็นการพรรณนาคำเว้าหรือการกระทำของคนใดคนหนึ่งที่บ่เป็นเอกภาพกันในตอนต้นและตอนท้ายนอกนี้ยังใส่คำศัพท์เมาตุนมาพรรณนาสิ่งของสองอย่างที่อยู่ฝ่ายกงกันข้ามปัดเคียซึ่งกันและกันที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นนรยะสอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายอยู่ประเทศจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหอกและโล่เนาะซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ในสมัยบูฮานของชาวจีนก็นำเสนอมิตรรายการได้ฟังนะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่บ่ก็ยังมียังให้เห็นอยู่นะอยู่ในหุบเงาหรือละครจีนและหุบเงาละครประเทศอื่นๆที่ได้ย้อนยุคกลับคืนไปในหลายปีที่ผ่านมาก็ยังให้เฮาได้เห็นความหมายความสำคัญและยังมีวางแสดงให้เห็นหรือว่าเป็นยางเป็นพลาสติกต่างๆให้เฮาได้เห็นเพิ่นก็สร้างขึ้นมาให้เด็กน้อยได้เล่นแต่ก็ต้องได้ระมัดระวังได้บ่ได้จะซื้อหอกซื้อแนวแหลมคมถึงว่ามันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างแบบอ่อนหรือว่าเป็นยางก็แล้วแต่นะโอกาสสิไปแทงตาหรือเฮ็ดให้บาดเจ็บก็เป็นไปได้อันนี้พ่อแม่ที่จะซื้อให้ลูกเอาไปเล่นไปสมไส้ก็ต้องได้มีสติตื่มขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวที่นำเสนอมิตรรายการได้ฟังวันนี้บางว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่มิตรรายการบ่หลายพอน้อยอดิศักดิ์ขอลำลามิตรรายการไปก่อนโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่ลาก่อนสบายดีใจเจียน

ของใหญ่ของลาสวงสวยแม่น้ำใหญ่ต่างๆของจีนเส้นแม่น้ำยางซีเกียงและแม่น้ำเหลืองเป็นต้นล้วนแต่แมนไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและลงสู่ทะเลแต่ว่าก็มีน้ำสายหนึ่งจากเหนือฮอดใต้ซึ่งก็แมนของใหญ่ที่มีชื่อเสียงนับแต่ปี605ฮอดปี610เพื่อเพิ่มการควบคุมทั่วประเทศและให้ได้วัตถุของภาคใต้สามารถขนส่งไปทางภาคเหนืออย่างสะดวกฮวงเต้อย่างตี้ของราชวงศ์สวยได้เกณฑ์เอาแรงงานหลายล้านคนใช้เวลาประมาณ6ปีขุดคลองใหญ่สายนี้ในนั้นมีบางตอนแมนคลองที่มีอยู่แล้วแต่ซ่อมแปลงขุดให้กว้างออกและลึกกว่าเก่าในตลอดสายยังมีแม่น้ำและหนองธรรมชาติเสื่อมต่อคลองใหญ่คลองใหญ่สายนี้ถือนครลั่วยางเป็นใจกลางยาวทั้งหมด 2,000 กว่ากิโลเมตรน้ำกว้าง30ฮอด70เมตรทิศเหนือฮอดเมืองโจจุนคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบันทิศใต้ฮอดเมืองหวีหางคือนครหางโจวในปัจจุบันมันเสื่อมต่อแม่น้ำหายเหอแม่น้ำเหลืองแม่น้ำควายเหอแม่น้ำยางซีเกียงและแม่น้ำเฉียนทางไหลผ่านแขวงเหอไปซานตงเหอหนานอ่านฮวยจางซูและเจ้อจางในปัจจุบันฉะนั้นสามารถว่าได้ว่าคลองใหญ่เป็นโครงการยิ่งใหญ่โครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนคลองใหญ่ขุดสำเร็จแล้วให้ได้ทั้งยาหารและวัตถุอื่นๆของภาคใต้ถูกส่งไปหาภาคเหนือยามบ่ขาดสายได้เสริมขยายบทบาทที่สำคัญที่สุดต่อการสุขยุตเศรษฐกิจเหนือใต้การแลกเปลี่ยนและพัฒนาวัฒนธรรมพร้อมด้วยความเป็นเอกภาพกันของชาติฮอดราชวงศ์หยวนนอกจากลุกลวงทั้งน้ำเก่าที่มีอยู่แล้วยังได้ขุดคลองใหญ่ซานตงและแม่น้ำทงคุยปัจจุบันรัฐบาลจีนยังมีแผนการซ่อมแปลงคลองใหญ่จุดประสงค์บ่เพียงแต่แมนเพื่อเฮ็ดให้เหนือใต้พัวพันกันอย่างสะดวกเท่านั้นสำคัญกว่านั้นแมนส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำของภาคเหนือ

Nong Thai Hu Nong Thai Hu Tang Yu Ket Lawang Kuen Jiang Su Gap Zhe Jiang Mi Nue Ti 2425 Kilotamet Yu Ket Nong Mi 48 Go 72 Chong Phu Het Hai Mi Thiếu Thạt Suy Ngám Lai Jing Dai Nam Man Yot Ma Nong Thi Ngám Thi Sut Khong Jin ทุ่งหญ้าไทหูมีอากาศอุ่นและสุ่มดินอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำล้ำเสียหลายแม่นเขตที่ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาอยู่อ้อมหนองไทหูมีเมืองซูโจวและอูซีเป็นต้น

สาจีนสาวจีนมักดื่มน้ำสาและมักใส่น้ำสามาต้อนรับแขกคนใบสาเป็นเครื่องใส่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสาวจีนต้นสากำเนิดอยู่จีนเมื่อสาวปู่ฮั่นจีนค้นพบต้นสาแล้วทำมิตรใส่ใบสาเป็นยาปวดพยาธิภายหลังมาจึงใส่เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วสาของจีนสามารถแบ่งเป็นสาเขียวสาแดงสาอู้หลงสาดอกไม้สาถั่วและสาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดสาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นสาที่บ่ได้มักเสื้อสาเขียวที่มีชื่อเสียงมีสาหลงจิงหนองตะเบนโต๊ะของนครขามโจวสาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูสาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและสาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยสาแดงเป็นสาที่มักเสื้อแล้วทรงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงสาแดงที่มีชื่อเสียงมีสาขี้ม่วนของแขวงอันฮุยและสาเตียนหงของแขวงวินนานสาอู้หลงเป็นสาที่คึงมักเสื้อใบสาใหญ่น้ำสาสี่คำสาอู้หลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่หยีแขวงฟูเจียนสาดอกไม้แม่นชนิดที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่เติมดอกไม้หอมเข้าใส่ในสาสาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดเม่นสาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฟูเจียนสาถั่วเม่นผลิตอยู่แขวงวินนานและเสียสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาทน้อยสาตินจีเม่นได้ซื้อย้อนรูปคือดินจีเม่นสาที่เผ่ามงโกลและเผ่าทิเบตมักดื่มดื่มน้ำสาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยสวยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มสายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเซี่ยงไฮ้เป็นใจกลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจีนทั้งเป็นใจกลางด้านการค้าการธนาคารและวัฒนธรรมที่สำคัญในสมัยบู่ฮั่นเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองท่าด้านการค้าใจกลางอุตสาหกรรมแพงแพ้ที่ใหญ่ที่สุดและใจกลางการขนส่งเสบียงอาหารถือเอิ้นว่าเป็นปอนเสื่อมต่อแม่น้ำกับทะเลเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงใต้หลังจากสงครามยาฟินแล้วเซี่ยงไฮ้เธอเปิดเป็นด้านการค้าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพัฒนาไว้หลายเคยถือเอิ้นว่าเป็นสวนสนุกของนักผจญภัยและมีคำเว้าของจีนเว้าว่าประวัติศาสตร์ 2,000 ปีเบิงชีอานประวัติศาสตร์ 1,000 ปีเบิงปักกิ่งประวัติศาสตร์ห้อยปีเปิงเซียงไฮ้เซียงไฮ้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของจีนในสมัยใหม่และยุคปัจจุบันเซียงไฮ้ในปัจจุบันคมนาคมสามารถไปทั่วทุกทิศแมนทากำปันที่ใหญ่ที่สุดของจีนแมนใจกลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคตะวันออกของจีนทางรถไฟสองสายคือฮู่หนิงและฮู่หางเริ่มจากเซียงไฮ้เน้นไปหานครหนานกิงและหางโจวเซี่ยงไฮ้ยังเป็นใจกลางการบินที่สำคัญของจีนและเป็นสนามบินสากลแห่งหนึ่งของจีนแห่งนี้มีการค้าที่พัฒนาแม่นใจกลางการค้าที่ใหญ่พิเศษของจีนและแม่นหนึ่งในใจกลางทั้งด้านเศรษฐกิจการธนาคารและการค้าของโลกเซี่ยงไฮ้มีพื้นฐานนักแหน่ในด้านวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคนิคได้เต่าโฮมหงเฮียนสั้นสูงระบบเฮียนเต็มมือ50กว่าแห่งมีสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์800กว่าแห่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์550,000คนแม่หนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของจีนเซี่ยงไฮ้มีลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงจีนกับตะวันตกทั้งทันสมัยทั้งมีจุดพิเศษดั้งเดิมของจีนอยู่เซี่ยงไฮ้มีสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกเก่าอยู่หาดทรายทั้งมีอาคารสูงๆแบบทันสมัยอยู่เขตผู่ตงมีโบสถ์ยูชูจาฮุยทั้งมีวัดพักแก้วยูแห่งนี้ยูเซียงไฮ้ยูตลกกับดนตรีประสานเสียงซิมโฟนีและบัมปาเล่ได้รับความนิยมสมสอบจากประชาชนรวมกันยังสามารถซิมอาหารเซียงไฮ้อาหารกินลินของแห่งต่างๆพร้อมด้วยอาหารของฝรั่งและอาหารด่วนของอเมริกาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำขวางผู่สูง468เมตรซึ่งเป็นอันดับที่3ในโลกและเป็นที่สุดในอาซีหาดทรายหาดทรายเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดบ่อนหนึ่งของเซี่ยงไฮ้อยู่บริเวณนี้สิ่งก่อสร้างมีหลายหูหลายแบบมีทั้งแบบบู่ฮั่นยุคปัจจุบันมีแบบจีนทั้งมีแบบตะวันตกได้น้ำมันหยดบาเป็นงานวางแสดงสิงโกสังนานาศาสตร์สวนยี่หยวนสวนยี่หยวนตั้งอยู่เขตหวางผู่นครเซี่ยงไฮ้เป็นสวนแบบบูฮั่นของภาคใต้แม่น้ำยางซีเกียงที่มีชื่อเสียงอยู่ทั้งกำแพงของสวนยี่หยวนได้ประดับมังกรใหญ่ห้าโตซึ่งก็ด้วยดิ่งคอมีท่าทางต่างกันสวยงามที่สุด

และอยากจะเริ่มหุงเหืองของสังคมสักดีนะราชวงศ์สวยและฐานในระยะเกือบ400ปีคือแต่ท้ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกฮอดต้นราชวงศ์สวยอิทธิพลที่เต้าโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงให้เห็นว่านับแต่ราชวงศ์ฉินและฮั่นเป็นต้นมาภาษาชาติฉินที่เอาเผ่าฮั่นเป็นใจกลางนั้นได้กลายเป็นภาษาคนที่มั่นคงโดยพื้นฐานการต้อนโหมเป็นเอกภาพกันของราชวงศ์สวยแมนทาเอียงของประวัติศาสตร์ปี581หยางเจียนได้ยึดเอาอำนาจของราชวงศ์โจวเหนือและสร้างตั้งราชวงศ์สวยขึ้นหยางเจียนก็เป็นฮ่องเต้หวนตี้ของราชวงศ์สวยในปี589ราชวงศ์สวยดับสูญราชวงศ์เฉินอันได้ท่อนโหมทั่วประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันขึ้นใหม่ในปี618ฮ่องเต้หยางตี้ของราชวงศ์สวยถูกทหารทีลุกฮือขึ้นนั่นฆ่าตายราชวงศ์สวยจึงถูกดับสูญในการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของสาวนาบ้านนี้คุณนางใหญ่ของราชวงศ์สวยคือหลี่ยวนกับลูก

สายของเพิ่นถือโอกาสนี้ยกทัพขึ้นและสร้างตั้งราชวงศ์ถังจากฮ่องเต้ไทจงอู่เจ๋อเทียนและระยะต้นของฮ่องเต้เฉินจงของราชวงศ์ถังเคยมีระยะที่เอิ้นว่าการปกครองของจินกวนและระยะเจริญคายหยวนซึ่งเป็นระยะเจริญหุงเหืองของราชวงศ์ถังอาณาเขตของราชวงศ์ถังกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาทิศตะวันออกไปฮอดทะเลทิศใต้ฮอดเกาะต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกฮอดทะเลสาบบากฮัดทิศตะวันออกเสียงเหนือฮอดสายผู้สิงอานนอกเขตชนเผ่าสวนน้อยที่อยู่ซ้ายแดนได้รับการพัฒนาเป็นก้าวประเทศเข้มแข็งที่สุด

ในหลังจากราชวงศ์สุยและถังเศรษฐกิจเจริญกว่าย้ำใดหมดการไปมาหาสู่กันกับต่างประเทศมีเรื่อยๆมากผลทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแม้นเจริญหุ่งเหืองการเขียนงามแต้มรูปและเกศลักษณ์ของราชวงศ์ถังเจริญที่สุดส่วนกวีของราชวงศ์ถังถือว่าเป็นกระแสสูงสุดแห่งการพัฒนากวีสมัยบูฮานของจีนหลี่ไปและตู้ฝูแม้นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถังบทห้อยแก้วของราชวงศ์ถังก็มีผลงานหลายคือกันหานยี่และเหลี่ยวจงหยวนแม้นนักประพันธ์แบบอย่างที่ดีเลิศราชวงศ์ถังบ่เพียงแต่แม่นราชวงศ์ที่เข้มแข็งของจีนในสมัยบูฮานเท่านั้นยังแม่นหนึ่งในประเทศที่เจริญหุ่งเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุดในโลกคราวนั้น

ในระยะราชวงศ์สุยและถังประเทศเออร์ล็อบตะวินตกแตกแยกสภาพการเมืองวุ่นวายสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขยายซักซ่าคงกันข้ามทวีปอาซีสัมผัสเจริญหุ่งเหืองมีชีวิตชีวาสองประเทศจักรพรรดิในอาซีขาวนั้นล้วนแต่เข้มแข็งที่สุดหนึ่งก็แมนประเทศจักรพรรดิอาหรับที่กวมเออร์ล็อบอาซีและแอฟริกาสามทวีปอันที่สองก็แมนราชวงศ์สุยและถางของจีนความเจริญของราชวงศ์สุยและถางก็ได้ส่งอิทธิพลไปถึงประเทศอ้อมข้างโดยเฉพาะแมนประเทศอาซีตะวันออกเซนญี่ปุ่นและเกาหลีในคราวนั้นญี่ปุ่นได้ส่งคนมาจีนโดยเฉพาะเพื่อเฮียนระบอบและวัฒนธรรมต่างๆราชสถานีฉางอานของราชวงศ์ถางบ่เพียงแต่แมนใจกลางการเมืองในคราวนั้นเท่านั้นยังเป็นใจกลางหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของบรรดาประเทศอาซีอีกด้วยย้อนว่าราชวงศ์ถางมีอิทธิพลใหญ่หลวงและลึกซึ้งดุจนั้นในสากลฉะนั้นคนต่างประเทศเอิ้นคนจีนว่าคนถางจนมาฮอดสู่มื้อนี้บ่อนพักอาศัยของสาวต่างประเทศเสื้อสายจีนยังถูกเอิ้นว่าถางหรินจีไปว่าถนนคนถาง

ดาบของเจ้าสีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ยปีพันก็ให้65อยู่ในสุสานบูฮานจียงหลิงแขวงหูใบของจีนได้ขุดพบดาบท้องสำริดดวงหนึ่งซึ่งแมนดาบที่เจ้าสีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ยเคยใส่เก้าเจียนแมนเจ้าชีวิตของแคว้นเย่ยในไทยสมัยชุนเชียวเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนตามเล่ากันว่าหลังจากแคว้นเย่ยถูกแคว้นหูเอาชนะแล้วเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ยถูกเจ้าชีวิตแคว้นหูสร้างความอัปยศให้แต่นั่นมาเจ้าชีวิตเก้าเจียนก็พยายามบากบั่นสู่ซนตั้งอุดมการเพื่อจะแก้แค้นภายหลังมาแคว้นเย่ยที่นับมือนับเข็มแข็งนั้นเอาชนะแคว้นหูในที่สุดและกลายเป็นแคว้นเข็มแข็งในคราวนั้นดาบของเจ้าสีวิตเก้าเจียนยาว 55.6 ซมในนั้นดวงดาบยาว 45.6 ซมดาบกับฟักเข้ากันแน่นแฟนที่สุดเวลาดึงดาบออกจากฟักจะมีแสงเหลืองมากๆและบ่มีขีเมียงเลยเส้นดาบดวงนี้สามารถตัดเจียสาวกว่าใบขาดได้ในพริบตาเดียวอย่างง่ายดายอยู่ทั้งดาบได้แกะสลักลวดลายรูปเข้าหลามตัดและมีสายมัดใส่ด้ามยังได้ประดับด้วยแก้วสีฟ้าและเพชรสีเขียวสีมือละเอียดปานี้ที่สุดผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าเขียนว่านายสร้างในข่าวนั้นหู้เทคนิคเฮ็ดดาบที่สูงหลายแล้วนี่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เทคนิควิทยาศาสตร์ที่สุด

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าตามเราสืบทอดกันมาว่าในสมัยบุหารมีคนเลี้ยงงัวที่ดุมันและใจบุญผู้หนึ่งดำรงชีวิตทุกข์ยากหลายมีมื้อหนึ่งโดยการช่วยเหลือของงัวเฒ่าคนเลี้ยงงัวผู้นี้ได้รู้จักกับนางฟ้าตำผ้าที่ลงมาโลกมนุษย์นางฟ้าตำผ้าเลยหักคนเลี้ยงงัวที่จริงใจและน่าหักผู้นี้สองคนก็แต่งงานกันสองคนได้มีลูกชายผู้หนึ่งและลูกสาวผู้หนึ่งและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขคิดบ่ถึงเลยว่านางฟ้าตำผ้าที่ลงมาโลกมนุษย์นั้นได้เฮ็ดให้เจ้าสวรรค์โมโหที่สุดมารดาของเจ้าสวรรค์สั่งให้นางฟ้าตำผ้ากลับคืนสวรรค์ทั้งว่านางฟ้าตำผ้าบ่อยากหนีจากผัวและลูกแต่ก็จำเป็นต้องขี่เมฆกลับคืนสวรรค์คนเลี้ยงงัวบ่อยากเงียกกลับเมียโดยการช่วยเหลือของงัวเท่าอีกลาวพาลูกที่ยังน้อยสองคนแลนตามไปมารดาของเจ้าสวรรค์อยากกีดขวางข้าเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์สร้างน้ำสายหนึ่งคือทางสร้างเผือกขั้นระวางข้าเจ้าแต่นั่นมาคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าได้แต่ยืนอยู่สองฝั่งของทางสร้างเผือกแม้มบึงกันแต่ว่าความหักระหว่างคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าจะบ่ถูกขัดขวางโดยทางสร้างเผือกในมื้อขึ้น7ค่ําเดือน7จะมีนกแซวเป็นพันเป็นหมื่นโตบินมาโฮมกันกายเป็นขัวอยู่ทั้งทางสร้างเผือกเพื่อให้ครอบครัวของคนเลี้ยงงัวและนางฟ้าตำผ้าได้พบกันมื้อขึ้น7ค่ําเดือน7ก็กลายเป็นวันแห่งความหักของจีนโดยมีการมอบของขวัญให้กันและแสดงความหักต่อกันจนมาฮอดสู่มื้อนี้ตามเล่ากันว่าถ้าท่านนั่งอยู่ก้องเขือมากลาแสงตั้งใจฟังอย่างมิดเงียบก็จะได้ยินครอบครัวนี้กำลังซิมอยู่ทั้งขัวนกแซว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลั่งใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์